ละทัวร์ล้นไปละทัวร์ล้นไรเนี่ย Ladies and gentlemen Don't give the pilot no rum Don't give the pilot no rum We have some people to pick up Ladies and gentlemen Do not give the pilot no rum